0: กปลาแรมบันนี่
1: ครับ
0: อ๋อวันเสกกันวันนั้นไงวันจริงๆ
2: นี่คลิปของเราเส
0: มอหนักวันที่เด็กเก่า

0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากรกัลกิมักงูรานามิรวัลโล
1: โยงาระยาโกฮางโอไอองโอคุตังาระเอราริงโอโอราวาระปาปุรุนไม่เมงอนดาระโกโกมัดงาเดเมงอนดาระโกตาเตยกาวโกเมงอนดาระโกกัลโปงามันนุมากาโยงโอเอเรโอที่อาร์เอร์คาลาไอโอลิงกุน